0: ทับฟ้าดาลิไปไทยไทยละทับฟ้าดาลิเออยันวังคาลิกาไทยดาวักกี้ข้าดิเออปัตตวัยลิกาเลกัยเดาลิเออปัตตวัยลิกาเลกัยเดาลิเออปัตตวัยลิกาเลกัยเดาลิเออ
1: Namaskar, what are you? How are you? How are you? How are you? Radio Saphalta.
2: Radio Saphalta. 103.4 MHz.
3: You're not my life.